ัวกบากมันยวงดับบวงดารบายะกบากิเลียปังกาลัมกวงดารบากาวัญญาณอรกวงเอาเด็กกวางอิบุงนามาจับสุรัตกิโรมราจา

0: ตปีทีไตเงยก็ปมาไกลโลอบิสมติสุไงติปัญญายยะไลดิกะกอทิติอุลูดูลูสลวบนางาญญาดูดีญาสงาวางนานาใดยะไลมติตุวนากาจะคุนาจักมะไกอปีกิตากตาพระกวะกลันทังอติกวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลิยะกะดุวิสนิมิตกันนาเมลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักิกันนากะเมลีละวะมันวะกันกาวะบีติกะบีสีลบิยะปะกายดุดิอริ
1: ไว้ดานี้ไว้โอ้ไว้ดานี้ไว้ดานี้ไว้